สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่25กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันของสหรัฐแล้วการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กันยายนเป็นการหารือกันแบบตัวต่อตัวครั้งที่2ของผู้นำทั้งสองในปีนี้หลังนายทรัมป์เยือนกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อนการประชุมสุดยอดนายทรัมป์ได้จัดพิธีต้อนรับนายสีที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐนายทรัมป์กล่าวว่าระหว่างการเยือนครั้งนี้เราจะหารือในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเทคโนโลยีและปัญญาเหนือมนุษย์หรือ SI การตัดสินใจของเราในด้านเหล่านี้ในวันนี้สามารถส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองไปอีกหลายสิบปีข้างหน้านายสีกล่าวว่าจีนและสหรัฐมีลักษณะเฉพาะของชาติที่แตกต่างกันแต่ด้วยการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาลึกซึ้งและต่อเนื่องเราจะสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดียิ่งขึ้นและแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันจากนั้นผู้นำทั้งสองจึงเข้าประชุมสุดยอดในห้องทำงานรูปไข่ต่อมากระทรวงต่างประเทศของจีนได้ออกแถลงการว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสานต่อการเจรจาในประเด็นปัญญาประดิษฐ์และการป้องกันการใช้เทคโนโลยีนี้ในทางที่ผิดนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางความขัดแย้งในยูเครนและคาบสมุทรเกาหลีแถลงการระบุว่านายสีแสดงความหวังว่าสหรัฐจะยึดมั่นในมุมมองที่ถูกต้องในการต่อต้านการเป็นเอกราชของไต้หวันหลังการประชุมสุดยอดนักข่าวได้ถามนายทรัมป์หลายคำถามรวมถึงคำถามที่ว่าพวกเขาได้หารือเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันหรือไม่นายทรัมป์ตอบเพียงว่าพวกเขามีการประชุมที่ยอดเยี่ยมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวถึงประวัติความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐในการต่อต้านญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่งานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐงานเลี้ยงอาหารค่ำดังกล่าวจัดขึ้นหลังจากการประชุมสุดยอดระหว่างนายทรัมป์และนายสีที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กันยายนในการกล่าวต้อนรับที่งานเลี้ยงอาหารค่ำนายทรัมป์กล่าวว่าในฐานะผู้นำประเทศของเราทั้งสองประธานาธิบดีสีและผมต่างเข้าใจว่าเราเป็นตัวแทนของระบบที่แตกต่างกันแต่สายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของเรายังคงอยู่และเราก็เข้ากันได้ดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนายสีกล่าวถึงการประชุมสุดยอดกับนายทรัมป์ว่าพวกเขาได้บรรลุความเข้าใจร่วมกันใหม่ในหลายประเด็นนายสียังกล่าวอีกว่าเมื่อกว่า80ปีที่แล้วประชาชนจีนและอเมริกันได้ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้กับผู้รุกรานทางทหารชาวญี่ปุ่นเขากล่าวว่ามิตรภาพที่หล่อหลอมขึ้นจากเลือดและไฟเช่นนี้จะคงอยู่สืบไปจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแน่นอนฝ่ายสหรัฐยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดครั้งนี้

สมาชิกในครอบครัวของชาวญี่ปุ่นที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวได้เดินทางมายังกรุงวอชิงตันของสหรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือในการนำตัวผู้ถูกลักพาตัวที่เหลือทั้งหมดกลับบ้านโดยเร็วที่สุดโยโกตะทากุยะเป็นหัวหน้ากลุ่มครอบครัวของผู้ถูกลักพาตัวโดยเมงูมิพี่สาวของเขาถูกลักพาตัวไปตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ส่วนทางงูจิยาเอโกะแม่ของอิสุกะโคอิจิโร่ถูกลักพาตัวไปตอนเขาอายุ1ขวบโยโกตะและอิสุกะจัดการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่23กันยายนหลังจากพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและสมาชิกสภานิติบัญญัติในเมืองหลวงของสหรัฐพวกเขาย้ำว่าญาติของผู้ถูกลักพาตัวกำลังแก่ตัวลงและกล่าวว่าพวกเขาได้ขอความเข้าใจและความร่วมมือจากฝ่ายสหรัฐในเรื่องนี้เมื่อไม่นานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความต้องการที่จะจัดการประชุมสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือภายในสิ้นปีนี้โยโกตะกล่าวว่าเขาได้แสดงรูปถ่ายของซากิเอะแม่ของเขาและพี่สาวที่ถูกลักพาตัวไปให้ผู้คนดูปัจจุบันซากิเอะอายุ90ปีแล้วเขากล่าวว่าเขาเชื่อว่าคำพูดที่ถ่ายทอดออกมาด้วยแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าและคำพูดที่กล่าวขณะสบตาผู้ฟังจะสะท้อนไปทั่วสหรัฐได้หน่วยข่าวกรองด้านกลาโหมของเดนมาร์กเตือนว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นที่รัสเซียอาจเปิดฉากโจมตีทางทหารในวงจำกัดต่อประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในไม่กี่เดือนข้างหน้าหน่วยข่าวกรองด้านกลาโหมของเดนมาร์กได้เผยแพร่รายงานประเมินภัยคุกคามจากรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กันยายนผลการวิเคราะห์ชี้ว่าการโจมตีดังกล่าวซึ่งอาจมุ่งเป้าไปที่ประเทศสมาชิกนาโต้1ประเทศหรือมากกว่านั้นที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียอาจมีจุดประสงค์เพื่อเบี่ยงเบนทรัพยากรของยุโรปออกจากการสนับสนุนยูเครนและว่าการโจมตีอาจรวมถึงการใช้โดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญหรือการส่งกำลังทหารจำนวนจำกัดนอกจากนี้ยังระบุว่ารัสเซียจะเพิ่มการทำสงครามแบบผสมผสานโดยใช้ทั้งมาตรการที่ไม่ใช่ทางทหารและการใช้อาวุธเพื่อสร้างความสับสนซึ่งอาจรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ที่สร้างความเสียหายจนทำให้ระบบสำคัญของสังคมเป็นอัมพาตและการโจมตีก่อวินาศกรรมที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่ายังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่ารัสเซียจะเปิดฉากรุกรานชาติสมาชิกนาโต้1ประเทศหรือมากกว่านั้นอย่างเต็มรูปแบบเจ้าหน้าที่จากทั่วโลกมารวมตัวกันที่กัมพูชาเพื่อร่วมการประชุมว่าด้วยมาตรการปราบปรามองค์กรหลอกลวงงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา2วันในกรุงพนมเปญโดยมีผู้แทนจากกว่า30ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการกำจัดศูนย์ปฏิบัติการก่อเหตุหลอกลวงต่างๆนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่ากัมพูชาจะไม่มีวันเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัยให้กับพวกหลอกลวงทางออนไลน์และกล่าวด้วยว่าอาชญากรรมข้ามชาตินี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังโควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกปลอมอย่างสิ้นเชิงต่อวัฒนธรรมค่านิยมและเอกลักษณ์ของชาติเราเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นกล่าวในการประชุมว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ระหว่างรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการเงินด้วยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องชิกาลาทาโร่หรือทาโร่เจ้าพลังดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุไรครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโยนัจจันเต้นไดโอหรือเป็นอะไรไปเหรอโดยโอคามูระยาสุยุกิขอเชิญครับ

0: シュースを垂らしたต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิครับ
1: ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องชิคาระทาโร่หรือทาโร่เจ้าพลังเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะ

0: นานมาแล้วมีพ่อเฒ่ากับแม่เฒ่าอาศัยอยู่กันตามลำพัง2คนผัวเมียไม่มีลูกสักคนเดียว2คนผัวเมียไม่เคยอาบน้ำกันเลยจนขี้ใครพอกพูนหนาเตอะเต็มเนื้อเต็มตัวทั้ง2คนวันหนึ่ง2ผัวเมียผู้เฒ่าปรึกษากันว่า
1: เราสองคนแก่เท่าปูนี้ไม่มีลูกสักคนมีแต่ขี้ใครอย่างเดียวเราเอามาปั้นเป็นตุ๊กตากันดีไหม
0: คิดได้ดังนั้นทั้งสองก็ช่วยกันปั้นตุ๊กตาเด็กทารกขึ้นมาและก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ตุ๊กตาขี้ใครตัวนั้นขยับหน้าขยับตัวกลายเป็นเด็กทารกไปจริงๆพ่อเฒ่าแม่เฒ่ายินดียิ่งนักเฝ้าทนุถนอมเลี้ยงดูทารกตัวน้อยเด็กน้อยกินจุมากจนกระทั่งโตขึ้นเป็นหนุ่มน้อยอายุ15ร่างกายแข็งแรงบึกบึนทรงพลังพ่อเฒ่าแม่เฒ่าจึงตั้งชื่อเจ้าหนุ่มว่าชิกระทาโร่วันหนึ่งชิกระทาโร่เอ่ยขึ้นว่าน
1: ี่นะตาข้าอยากออกเดินทางไปประลองกำลังแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตาทำกระบองเหล็กอันใหญ่ๆ ให้ข้าสักอันหนึ่งสิ
0: พ่อเฒ่าได้ฟังดังนั้นจึงไปขอให้ช่างหลอมเหล็กทำกระบองเหล็กอันใหญ่ให้อันหนึ่งและพอได้มาชิกระทาโร่ก็ควงกระบองเหล็กอันใหญ่แหวกอากาศดังเควี้ยวเควี้ยวแล้วก็ออกเดินทางไปเดินมาได้พักหนึ่งชิกระทาโร่ก็พบกับชายคนหนึ่งแบกโบสถ์ใหญ่ไว้บนหัวกำลังเดินมาโบสถ์ใหญ่เกะกะนักพอชิกระทาโร่เอากระบองเหล็กกระทุ้งเข้านิดเดียวมันก็หลุดลงมาจากหัวของนายคนนั้นแล้วก็แตกออกเป็นเสียงๆนั่นโกรธจัดตวาดว่า
1: แกรู้หรือเปล่าว่าข้าเป็นใครข้าคือมิโดทาโร่เจ้าพลังอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะ
0: ชิกระทาโร่ได้ฟังก็ร้องท้าไปว่า
1: ถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องมาประลองกำลังกันหน่อยละ
0: ทั้งสองกระโจนเข้าปล้ำกันชิกระทาโร่จับมิโดทาโร่เหวี่ยงออกไปไกลไปติดอยู่ที่กิ่งสนสูงลิ่วมิโดทาโร่ตะโกนลั่น
1: โอ้ยช่วยข้าด้วยช่วยข้าข้าจะยอมเป็นบริวารของเจ้า
0: ชิกระทาโร่จึงถอนต้นสนขึ้นมาทั้งต้นช่วยให้มิโดทาโร่หลุดลงมาได้แล้วทั้งสองก็พากันเดินทางต่อไปเจ้าพลังทั้งสองเดินไปได้พักหนึ่งก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังใช้ฝ่ามือทุกหินก้อนใหญ่ๆแตกออกเป็นเสียงๆและพอดีมีเศษหินชิ้นหนึ่งกระเด็นมาทางชิกระทาโร่เจ้าหนุ่มจึงเป่ามันออกไปจนมันกระเด็นไปถูกหัวชายคนที่กำลังทุบก้อนหินอยู่ในนั่นโกรธจัดร้องตวาดว่า
1: ใครบังอาจเอาก้อนหินคว้าอิชิโกทาโร่ผู้เป็นหนึ่งในญี่ปุ่นฮะ
0: ว่าแล้วก็เดินอาดๆเข้ามาที่เจ้าพลังทั้งสองชิกระทาโร่ปล่อยให้มิโดทาโร่กับอิชิโกทาโร่ปล้ำกันก่อนแต่ก็ไม่มีใครเอาชนะใครได้ชิกระทาโร่จึงปราดเข้าไปจับตัวอิชิโกทาโร่เหวี่ยงออกไปสุดแรงร่างของอิชิโกทาโร่หมุนขวางแล้วก็หัวทิ่มลงไปติดอยู่ในโขดหินชิกระทาโร่ตรงเข้าไปช่วยแล้วก็ได้บริวารเพิ่มขึ้นอีกคนนึงแล้วทั้งสามก็ออกเดินทางต่อไปเจ้าพลังทั้งสามเดินมาได้พักใหญ่ก็มาถึงเมืองหนึ่งเป็นเมืองใหญ่แต่ไม่เห็นมีคนสักคนเดียวทั้งสามเดินไปถึงหน้าบ้านเศรษฐีก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวชิกระทาโร่จึงถามว่า
1: เจ้าเป็นอะไรร้องไห้ทำไม
0: สาวน้อยร้องไห้พลางบอกว่ามีปีศาจตนหนึ่งมันมาจับคนที่เมืองนี้กินน่ะและวันนี้ก็เป็นวันที่ข้าจ จะถูกพาตัวไปให้มันกินเจ้าพลังได้ยินก็บอกว่า
1: เจ้าไม่ต้องกลัวนะพวกเราจะปราบเจ้าปีศาจตนนี้เอง
0: แล้วเจ้าพลังทั้งสามก็เฝ้าคอยการมาของปีศาจตนนั้นพอถึงกลางดึกเจ้าพลังทั้งสามก็ได้ยินเสียงประหลาดและแล้วปีศาจร่างใหญ่มหึมาก็ปรากฏตัวขึ้นเจ้าปีศาจตรงเข้ามาที่มิโดทาโร่เป็นคนแรกแล้วก็อ้าปากกว้างเอานิ้วคีบมิโดทาโร่ใส่ปากกลืนเอื้อกลงไปอย่างง่ายดาย
1: คราวนี้ถึงตาข้าละ
0: อิชิโกทาโร่ร้องรั่นแต่พอกระโจนเข้าใส่เจ้าปีศาจก็คีบอิชิโกทาโร่เข้าปากกลืนเข้าไปอีกคนนึง
1: ข้าเป็นคนสุดท้ายที่จะสู้กับเจ้าเข้ามาเลยเจ้าปีศาจ
0: กระทาโร่ร้องท้าขวงกระบองเหล็กแบกอากาศดังเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็พุ่งตัวเข้าใส่เจ้าปีศาจจับกระบองเหล็กได้ก็จับมันงอซะอย่างง่ายดายจิคาราทาโร่โกรธเกลี้ยวโหมตัวเข้าปล้ำกับเจ้าปีศาจแล้วก็พิชิตเจ้าปีศาจล้มคลืนลงไปในไม่ช้ามิโดทาโร่กับอิชิโกทาโร่กระเด็นออกมาจากจมูกของเจ้าปีศาจชาวเมืองดีใจกันยกใหญ่เศรษฐียกลูกสาวให้ชิคาราทาโร่และก็ยกลูกสาวคนอื่นๆให้มิโดทาโร่และอิชิโกทาโร่ด้วยชิคาราทาโร่ไปรับพ่อเฒ่าแม่เฒ่ามาอยู่ด้วยและทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปเรื่องราวของชิคาราทาโร่ก็จบลงด้วยความสุขเพียงเท่านี้ค่ะ

0: สนุกดีนะครับเอาไปเล่าให้พวกเด็กๆฟังเนี่ยต้องสนุกกันแน่เพราะปกติก็ชอบเรื่องของเจ้าพลังกันอยู่แล้ว
1: แต่ที่ว่าเกิดจากขี้ใครของพ่อเท่าแม่เท่าเนี่ยก็แปลกมากอยู่นะคะเอาขี้ใครมาปั้นได้ชกรัทโรหนูน้อยเจ้าพลังขึ้นมาคนหนึ่งเท่ากับว่าเป็นพลังขี้ใครโดยแท้เลยล่ะค่ะกล่าวกันว่าชกรัทโรนี้นะคะเป็นนิทานพื้นบ้านในแถบจังหวัดอิวาเตะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นค่ะบริเวณนั้นมีทัศนียภาพงดงามประวัติศาสตร์เก่าแก่และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีค่ะ
0: อิวาเตะนี้ก็เป็นที่ตั้งของมรดกโลกนะครับฮิราอิซุมิซึ่งประกอบด้วยวัดพุทธศาสนาแล้วก็สถานที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆรวมเป็นศูนย์กลางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมในศตวรรษที่12ของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในญี่ปุ่นและการผสมผสานของศิลปะสถาปัตยกรรมแล้วก็ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติครับ
1: นอกจากนั้นนะคะอิวาเตะยังมีงานเทศกาลพื้นบ้านที่อลังการในแต่ละฤดูกาลค่ะที่ยิ่งใหญ่มากคืองานเทศกาลโมริโอกะซันซะโอโดริในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเป็นการเต้นรำกลองค่ะที่มีผู้เข้าร่วมเป็นหมื่นๆคนได้ชื่อว่าเป็นขบวนกลองใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับแล้วก็ยังมีเทศกาลนัมบูซูโม่นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันซูโม่พื้นบ้านซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานสมกับเป็นถิ่นของจิคาราทาโรหรือว่าทาโรเจ้าพลังคนนี้ครับ
1: อิวาเตะเป็นจังหวัดใหญ่ค่ะมีทั้งภูเขาและทะเลจึงมีผลผลิตมากมายที่มีชื่อเสียงก็คือข้าวก็เรื่องลือกันเรื่องความอร่อยนะคะเนื้อวัวอิวาเตะกิวคุณภาพสูงลายหินอ่อนน่ารับประทานมากผลไม้ก็อุดมสมบูรณ์ค่ะมีทั้งแอปเปิ้ลองุ่นและบลูเบอร์รี่คุยมาถึงเรื่องรับประทานแล้วคุณชรัตน่าจะมีของอร่อยมาแนะนำนะคะ
0: แน่นอนครับสำหรับเนื้อวัวนี่คงไม่ต้องพูดถึงนะครับนอกจากแนะนำให้หาโอกาสมาลิ้มรสให้ได้แต่ว่าที่จะพูดถึงนี้ก็คืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งเรียกได้ว่าใครผ่านมาจะต้องลองรับประทานกันทั้งนั้นครับ
1: ซึ่งก็คือวังโกโซบะ
0: ใช่แล้วล่ะครับโซบะที่เสิร์ฟเป็นเส้นโซบะนะครับที่ทำจากแป้งบักวีตซื้อหรือที่เรียกว่าแป้งโซบะนะครับโดยเขาจะใส่ถ้วยพร้อมน้ำซุปเนี่ยมาให้พอดีคำพอกินหมดนะครับก็จะเติมลงมาให้อีกคำหนึ่งในถ้วยเดียวกันนั่นแหละครับก็กินกันทีละคำทีละคำนะครับเรื่อยไปจนกว่าจะอิ่มครับ
1: เป็นการกินที่สนุกมากค่ะคนกินกับคนเติมนี่ได้จังหวะคล้องจองกันสนุกสนานทีเดียวล่ะค่ะสำหรับอาหารทะเลคนที่ชอบอุนิหรือหอยเม่นก็เชิญมากันได้เลยค่ะซันดิคุอุนิอุดมสมบูรณ์มากมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วค่ะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าเส้นโนไนฟุหรือมีดพันเล่มโดยสกาโมโตะริวิจิขอเชิญรับฟังครับ

0: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo